เพื่อเชื่อทุกอย่างไปจ้ะเอาเหรอกูไม่กินจะร้องกินจะร้องนั่นแต่ไม่ร้องร้องก็จะไม่หมดร้องร้องที่บันไดของเราเต่าก่อนร้องงาชิงงาตุ่นชิบะงาชิงงาตุ่น